0: มันตรจันตรตีลำหลายน้ำคายดูกว่าไอ้กี่เท่านี้ด้วยนะ
1: เอาที่พูดกระโดดได้กินอ
0: ๋อมาข้าเลยก็ไอ้กี่ไม่ตรงกี่มึงได้กินมาคอยกี่มูกี่เชลหุลูบะลุยดามาคอยกี่ดูสุปากเหตุจะลอยเดินกันนะกันนะท่าจิลักเร่ไอ้เลยไงเด็กพาวมาวดูอันน่าบ่หูดูนะไม่อยากดูคนเห็นตะการีมินิเสีย
1: อะเดี๋ยวเสียไอ้คนที่ชมตีงบีร์มหายมี
0: คนที่ตัวรบกินเนี่ย
1: หูมึงก็จังเอ้มึงก็จังเอ้ดินทั้งเนี่ยเป็นยังไงตัวหายดีชีเล่ามันยังไงตีเสีย
0: ไอ้สิงห์สิงห์บาคาร์กาลังเทียมต้นตระเตงกับปุโรห์มีไอ้เวสิลายมาพัดเด็กโก้ไล่สังวีมึงดาอาปุ๋ยว่าท่าจะเลยอมุกตีเองบิวหายดูนะจะรู้บ่บ่อา
2: จจะได้จะกำดอระไปจ้ะ
0: ตัวรมีเดน่ามาคุยกี่อาวังทั้งบ่กี่ดาหันดักตัวของเราปะกันบุดุนี่ตัวรมีมีเนี่ยเสีย
2: ก็มีอะไรด้วยเลยเ
0: ย่เ
2: ลย
0: เย่ไอ้ราคารีกี่วัยนี้กี่เนี่ยป้าปีกี่มารีนี่เดน่า
2: อาจจะจะกำดอระลูกทุกปีระไปจ้ะ
0: ลูกทุกปีจะดีกรมหายนะดีปานก็เด็กเด็กมวยมึงก็ดู
1: อีเจ้าชิดอะไรสิ่งหายไปดูอ
2: าจจะดีเจ้าไอ้งาจะทุกกี่เจ
0: ้
2: า
0: ไอ้บัวเลี้ยงทุกเลี้ยงทุกอีอาเลียนบีสิระจังสิเราคู่เลยตานะทุกพมุชะโอ้เลยโอ้เลยโอ้เลยโอ้เลยล่ะตอกทาล่ะนามูปงล่ะคอยลมลายล่ะหุ่งตัดติงกอกสิตาว่าหุ่งกอกตัดตาว่าอะไรกังเดบนามูปงนามิตัมบระคอยลมลายนามิตัมบระหุ่งหุ่งเคยให้หนูพี่นางเสียงตีเองว่าเราเสีย
1: กังชูดีนี่เจ
0: ้มันยังอปุ่นบิสิเดียนับเยี่ยมนักกวีรับเดบุอูดีบรู
1: ว่ามันยังนี่เจ้กังมันต้องอูดีนี
0: ่กังอูดีเด็กเนี่ยอาสุพระเดนทอร์อิสิบุอูดรบะนั่นมันต่างเลยเดนอูดีเบี้ยมันงั้นสีรู้จะไม่ท่าจะดีบราง
1: ั้นสีดีรู้จะดีสิ
0: โอ้อะไรนี่ด้วยเบี้ยมันดีพี่ลางก็คาสีลาปุ่ดยาบุพนัดเจ้คนเดียวนะมันกุนซาวเพราะว่ากังกระเบลายเงินดีเสีย
1: ไอ้ดิบที่เราดึงพาวเวอร์เลยนี
0: ่ฮ่าโว้ยโว้ยโว้ยโว้ยอาจจะตายเลยนะไอ้มาไอ้ไรบ้างนี่ด้อมาบีมาไอ้ไรบ้างนี่ด้อนำมูปวงโว้ยคนนั้นมาท้าเด็ดเด็ดเต่ามันก็เฮ้ยมาไอ้บีมาอย่างไรมาปั่นถอยวิ่งกลุยมังงานชาววิ่งนานาอีลูเรนทักทุพบาลังดิวนบีมาไอ้ดีป้าเงาปุ่นลินนางาลีบีนี่เจียงเราสักมาเฮลีบีนบีมาไอ้เงาโคลอยอีป้าวทอลังเกนามูมีเรียนไข่ดังเกะเฮ้ยกุนท่าจิลักเลยตาอันนั้นก็เลยท่าจิลักเองสิเดียไอ้ยิ่งงงยายดาสนามหิกาจินดามีปวงสักปีมะโคลกุมบานำหน้าพานาบะก้าวหน้าปีมะโคลดวงดังดวงดังตายหายดีนะ
1: หุ่ยหุ่ยเสีย
0: อันดามันทวงเด็กจับดานั่นตัวสุริปารีอมุวกาการีกุมบะเด็กอุบาลาปานาซาดสูเอ็คิลุคิลุสุตองยายดีนะ
1: ตองนี่จ้ะ
0: ตองนี่ไอ้น่ะให้เป็นนาทีสายตาลายน่ะให้เป็นอุริเดลเสียอีสิ่งมันงงสิดาลายจะวงกับมาสร้างกับมันกันน่ะมีนาฬิบเสีย
1: อ้าวกระนี้เสีย
0: คุยแบบนี้เนี่ยจุ่มแบบนี้เนี่ยเลียนบีฮันดักท่าจะไหลบลายสิดีเนี่ยข้ามบลาปุยารวยตองนี่อันนักปฏิบัติท่าจิลักปนีหายดีเฮ็ดอวังทั้งบัสดีกินีหายดีนะชิจ้า
1: โตไอ้หนูหายจะบัดนี้ไม่บัดอยู่คนเดียวตีนวานีหายดีนะท่าจะดีปนตีเสียโอ้ยพวกนวานอะไรขบวน
0: นัดเลียนบีอวังกิสิกันมาคุยสิกันง่ายสังดานะเปล่าบราถ้าบัดตีไอ้โววิดต่อเรื่อยมาคุยชุ
1: กง่ายสิจะปนนี่เสียไอ้คนเดียวอีสานีชูเนคราคราพิจิตรนะยังขัดตันจระไอ้ดูอดีตดีสิเรื่องการดูสิเสกกันลักษณะมหาวิรบเนี่ยฉันว่าเด็กฉันเขาเหี้ยหูขี้ละสิมี
0: ตัวเองสิดีนะซานะสูดะสูเบียร์ทางูหายไปเลยหาย
1: เดี๋ยวตัวสิ่งเดียวสิไอช่วงนี้ต้องยึดตัวจะกระดับดูปู่ก็สิระปู่ก็สิระเหี้ยฮัตโต้ขี้บันดาล
0: คนนี้บ่สิสูนี่คงกี่วันนะตัวนี้หายดีไอ้หายไปนัดเจ้า
1: จริงไหมสิตู่อีกูบอกมึงยังดีรันเป็นลำบูมาพูดมาคุยมาเชียงเฮียดีละอีเนี่ยมาคุยกันดิตู้แต่มึงยังไม่ยุ่งดีละเสียอาชีพเขาก็ตันเอง
0: เขาได้กี่วันเลยอาสุกสัตย์บัลไลก้าท่าจิลล์ดูนะมันตักไม่ตกเกศลีบัสดีมาคุยสูบพัจมันเดียมะ
1: อะดูวิอีเสียงนี้ครับพนักงานชุมนุมตัววิวก็ตกเกอะดูวันนี้เสียงมาชีนี่ตาลักประกาศยาปวดนาทีกูมาคุยสิตานายมาบอกเขาชีนี่ไม่เสียงบุกไปตกเกอะดูไลดูมาจ้างมาสุกันมาตบยามาจ้างวันมาตบท่าจิลล์นะมาคุยมาม่ามาจ้าเอาหุ่นมาชิดอะไรอินโคลชิดอะไรด้วยงั้นมันจะแบบดีเสียไอ้รวยด้วยใช่ต้น

0: ไม่ขอว่ามีห้ามเดาจับดาดากระเจ้านี้ก็เชจังเชเพมบาไอ้กระเจ้านี้กูด่าจังตุเทมบาจึงจ้าไรจะบานี่ชัยยาเดไอ้เต่าเรเล่เต่าบางป่าบางยาป่าเต่าเรเล่กลางจังบานางยามให้แห่งแก่เจ้าขอร้องเต่าจะไปข้าต่างเทเล่ต่างหีบโบใจยาคอให้อาดงเราเขาร้านยังไม่ไรค่ากลางฟังใจบ้าตรงไหนค่าให้ดาราลาขนาดขนายาให้ตรงเราเด็กกลางฟังไรค่าแน่ให้ดาราลาบุจีดูบุจียาต่างไฟชีกดีนี่จังเราเดะให้กำลังฟังสิรังคาสิบูดูให้มามาเราไม่เช่นถ้าชุ่งยาบาจิไลนางไพให้ไม่เช่นจ้าจิไปเดะข้าเดะให้อาดงเราไม่นูถ้าใส่คู่ท่าให้ไม่นูถ้าใส่คู่แค่สขาแนงให้อาดงเราคดีชาในลาดีให้ดังเทและดังอีบาสายาคอไทยนี่ประทังเดชไทยทางค่ะ
1: รัฐบาลของคุณทะเลค่ะรัฐยาไม่ใช่นี่หลักฐานในครั้งห้ารัฐบาลไทยโอเดเฮรัฐบาลคนนี้โปรแกรมที่นี่ได้รันนิ่งจำค่ะอากาศบันย์ชิลเชอร์ดูเคสเอียขุนันคันดารินังสัญชินีกราวิจมาAkasbani Silchar Grau Chama Paridu Odimes Borman Rajne Rang Nai Shamantri Jain Tumalo Borua Mi Habidan Subani Mel Session Ha Masu Puan Lockdown Do Kuti Nebu Bangro Biseng Yawimani Grau Jepahi Ebor Jeng Ne Maite Kondo Maite Kunsne Rang Maite Ni Full Budget Dikun Ka Mi Ha Dikun Yaba Budget Ha Rajne GDP Ni Panta Tamni Ni Biseng Ha Rang Yawishimani Grau Jepadu Ebor Jeng Ne Maite Kondo Maite My take on Snee Rang Mighty Nee Budget Ha Shorkar Mutumeba Rang Tumni Prang Kuti Jang Lakshi Rising Dando Rajasne Majibri Point Majai Majai Kuti Beseng Yawimane Boteka Boni Prang Revenue Sector Ha Kuti Jang Lakshi Rising Jijai Gajar Bishatam Magni Point Magni Magtam Kuti Beseng Otadeha Capital Account Ha Kuti Jang Rising Tim Jijai Rajasi Madan Kini Point Mado Mopma Kuti Beseng Yawimane Epirimini Grauha Jazotai Knarika Rajiroka na shoshi shutshu buwan order he hambani krau bote hinin me ha raji bidhan sabha ne mel session ha full budget dikon kati he rajine rang nai sho mantri jayanta mallo borua santiba pagine ba maite moni khlai se ebo full budget budget ha majik nita disipia ba project ke matangma slum kumar de bikashit asam slum kumane lama kare ya pressure mone mantri ja haba kontai aju yoba keshwari bane pinji jai ba jatra ne series of development nitara jang dikon batati rang naisha mantri musu jento monlo borwa bautai shanti baba boni bar abo phagine ba maite moha sarkari sector ha lakni appointment rimane nikra obo je patuti he full budget dikon he kra ma jo rang naisha mantri shanti baba मंत्री डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा मिया हाडी को नेपा डगलाइनी एब बजेट के सरकार ने मैनिफेस्टो खा ग्राउरिया बासी के हबार सुसरी मने माशे

ายที่นี้บาดาโคพาตาเราภายที่นี้บามีโคนี่มีภายดีภายดาโคว่าดาวบัง